มาตั้งความมือตั้งไงปีเลยคนไม่ละคนอะไรมากนะทำไรปีแรกทุกชิปยังจูดจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตั้งยาวดูสิแม่ยังมาในคนในคนความมือตั้งคนน้ำหมดน้ำทำไงวะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาอุเนย์อันนี้มาร์มัตกอร์เนย์เนปาลเกย์นัมเบอร์วันฮารูและซาตูเอเจคชั่นเซ็นเตอร์โฮนิเอลโอ้ซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ปาวนุกับซาตีคอมพิวเตอร์สิกาอุเนย์โรเกย์ก็ต้องบิ๊กรีฮาเลมาโกร์มาบิ๊กรีโกร์มาอีแบงก์มาอีทวิสคูลอาพิสดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กรีโอเอไอร์อัพบานาอุเนย์สุบิดาปินชาร์จูซีEnglish language कक्षा को भी व्यवस्था चाहिए computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system अब inverter को battery पनी पाइन चाह CCTV camera भरपूर तो internet पनी जोड़ी चाहो हम बोलते हैं आगे ताके अब ताल नो बेताल महीडर फिर दुका पायेला नहीं झूसे अब ये phone number 0815547887 9942535141 अब good very good very good